ไม่ใช่ฉันทำกิเลสไหลนาอดุงเราไม่ใช่สาทุบังเราในดาดาให้หาเด้งมาทำ